0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกมาพี่มณีตัวจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตาบงลีทานพี่แล้วงารุงงูนี่บาผิดตัวมาดูงารุงมาอัดแต่สีเดียดีอัดแต่สีตาดูบาลูกมาดูเจ้ากันนี่จะกินทำมาเด็ดเช่นเดียดมางาอ้าวไม่แม่สูบพี่ดอกจะมาตัดที่มือทาบาร์เลยลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาตุจิมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโทบาลงมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกะจะมาดิเจ๊กเป็ดตั๋วงาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲမစိုက်တတ်မကြဘူးစိုက်တတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲစီသေးတယ်ရောရစိုက်တတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိုက်တတ်ကတော့ဘာပါပဲဟဲ့တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ

0: Porque a vovó me escala assim, como a pai e a mãe que vai que eu tenho que aos meus de cara com lá estão para vão com a chapa MCTM do carro maia que lá é estão que diga né a minha família e a Júlia e a Lucy vão que me chope da mamãe que ainda mais como que chope que vem com a chupa a Júlia vão que me chope na pedra vão que me chope mas como que chope que vem com a CEF que me chope que vem com a เป็นกล้อมเป็นในอยู่ที่กระดาษออกแกนเองกันจอนายอังอาหมายกันจอปุ่มกว่างอังอากูจีบุตรยุกันจอกราบกลมปลีเดินลายสังจุนนะเด็กขี่ควานตั้งอาติสงายเพราะว่าอยู่ที่กันจอกราบกลมนนฟังบางที่มือเครซี่เคยด้วยส่วนสังดีเป็นหมอกันจอปมหอมประจอปุ่มอุบกว่างกันจีเองประชาไม้กังซี SCEF กระดาษออกแกนเองเพราะว่าจุเครกิจยุกันจออังอาปมหอมกระดาษหน้าประจอกิจตีเป็นกล้อมกระดาษยังเอ็นมาสนาเฟดเวคแฮนกี้สุสานในกุยกราสตรีกีกันจอมอมอมสตรีเมืองปลักไรอังอาปลักไรยำอุดยำกุยไม้ปลักไรจูจิปิญญาปลักไรกันจอกระเต็มกระจอยโซนกับยางควันปุยของปุยคอมเลยผลอยู่กันจอกระกลมอยู่นานตะตีเฮท่านหมอกระกระกลมอันแกแน่วงติงชอบแนววิ่งแข่งแต้มไม้ประมาทจุดจอปลักไรฟงติงตัดแลนตัดเรื่องกุลเล็ดปลักไรฟงติงรอยาจักงูตัดสุดราชนฟงเป็นปลักการยำอุดยำกุ้ยเต่าจ้ายาชูโป้ฟงเป็นชอบปลักการจุยปิญญาจาเทปันกันจอบปลักการตัดเตฟงเป็นชอบกับสตรีมเมอร์ปลักปลายเต่าจ้าสังขัยนิวตันไม้ปมอกดีวิดควันอ๋องคุยที่หากันจอกระกลมอันนี้พันหมอกระกันจอกระกลมเองแกแน่ปลักการกันจอซึ่งแมงเกงไม้เซ็งงอกันจอบปลักการนุ่มอ่างอาฟงติงชอบตาเต็มทนไหมนัดมองกันจอกระฟงติดต่ออควางฝนกราบปึกสังตาเอาอยู่เน่ปลักระเตะวงติงชอบปกุยเป็นกลอมปลักระดิบกีอิมะแคนกีอังอาก็หอยเดียวกันจอกระโคมีนปนกุยกระตองเฮ้ยตั้งราจิจิกันเน่ปนยองกลอมสมมากราบปึกสังปลักระประแกะเมืองหอบกับอย่างออนไลน์จากแผนแคนกีปุ่มปนที่คำคือดีช่วยละลายกรอบตัวเมืองกวนยอมเพื่อที่กระดามเมืองชายบึงเมืองกระเป็นไม้เสร็จสนักตีอยู่ปุ๋ยกายจุดจบกุยเป็นกลอมปลิดเอิญลายสร้างกระดาขีพรานเก้าได้สง่ายท่านหมอกรองจีเอ็นกันแน่ปุ๋ยประพลที่อยู่กันจอดไหลมีกรอบปุ๋ยซึ่งปุ๋ยประพลที่หลอกลอนจอดตู้กระดาเป็นตาชิลเลยจูปกุยปังอาพันนมจีนอตะกุดแต่ค่อยกระเดาตมตายปกุยปืนคลอมแขนทีบนกลายการโลเอ็นอยู่เน้นท่านหมอกระดาษเฟนดาจิเลยปลักควันโอดหังเล็กแขนทีมอดูอบกว้างปุจิวะตับแลนด์ UWSA หมอกันจบปลักระเมืองหอบุญที่แวะจรังกระดาษปลักระเมืองหอตมูตตีตลายนอดบุญที่อยู่กันจบกระดาษอันเฮท่านหมอตุกเอานอแกนแน่นมพวยล้วนเดราเร็งตงาควันยมกระดาษขีดควันท่านหมอตุกเอานอไปอยู่ไกลมาจิตาปนปีชาวกาเมอร์ปนปีอาจุนนันท่านหมอตุกเอานอก่ออังตมอออมปะอาขีนงนงเรียงขีนอก่ออังปนปนปีเจอนอนงนงนออาจุนนันท่านหมอกระดาษขีดปนแกนแน่ข้าวไหปวยสังคามปฏิบัติเตอื่นยามคนนั้นก็วุ่นดิดุดิอดนอนตีกันลายท่านหมอกระดาษปอกยามอ่านท่านหมอคุยตะปลาแทนขี้ปูนดิจุยนอไม้ปอกกลมนอนรากเกอตีกันลายบนกุยกระต่อยท่านหมอดิจุยที่ติดต่อกี่อยู่ไกลกันแน่คุยกระดาษไม้เสร็จสนามเมืองไทยสังไห้ที่สไตล์กิโลเมตรนออาจินนันกุมนีอันกันแน่หมอกุมนีเมืองหอกประเด็นประจวยนอกกิจตีตะลายนออาจุนนั้นท่านหมอกระดาษที่อยู่กี่การแกแน่ปนติสแวนจังนอไม้แฮมปูจักกังสมอครีกระดาษอันแข็งขี้กุยกัดแน่ปนติเหยาที่อยู่กันตบแน่ประมอจะอยู่กันกระดาษอันกุยที่จะเสียไปอ้อมเหยาที่จะลือทองกระตีตะลายนออาจุนนั้นเองตั้งเลยจีจีแกแน่ท่านหมอจุดจอตับแลนเปอร์โอ PML อุ๊บไม้ปีอันนั้นวิเคนคุยกับกวยดีราจุบลีเอิร์นสตังอยู่นานท่านหมอสตังอันแกแน่หมอสตังประหลุดนอกิปุ่นปีที่เอิร์นอยู่นานจุดจอตับแน่นมันผู้สุขสักแคนคีปุ่นที่ก็อยู่กี่อยู่กันโจกระเย็นกระยอกยามก่อนนั้นท่านหมอจุดจอนอกิก็ทั้งสมัยได้อยู่กันโจกระเย็นไม้กี่ท่านนอกิสังอยู่กระเย็นแกแน่โจติดติดไลน์ MCA ตีตันไลน์นอกอาจุนานส่วนสังปุ่นคุยกับราศีแฟนโจกระเจนกระจอกประยุทธ์ที่น nogi kosmeti upong ti pama sucho nayum prai te te te lai nogi kiti online stang nan kada kong ka pi ti kan nai kada chi phan kau ti sngai tong hoi kau phan sngai pon di yu kan jo kla kum son kan chi an phan mo kada kra kum an ke ne chop to kan teng nai number ka chi chop kwang meung komati pon di hak kan jo kra kum an kada pokem in kan jo meung ang a jo nai ang a kong kan jo pu jo kri di yu so sang ne ku kra ha kwan ti nai so sang ku kra stu from ti ti pi en ko ra pu sen ki ya ta te e pon ku kra tong kada pokem in pa mo ta pu mu ti con oca
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: จุดปุ่งกว้างตับแลน PNLA หมายประมาตาปมูติงคนตูเร่งจุดปุ่งกว้าง PNLO บนดียูกันจอกับปีติลายสตางพันมอกองกองลายสตางปกติที่ก่ออังมอกกับรับประซื้อมอกลายสตางปลดนอกที่อาจเอิญอยู่นั้นสตางอุ่นจิตจีแกนแล้วกระเมืองหอเวงกุมนี้จุดจอตับแลนมันบนสุขสักไม้ตับแลนต่ออองแขนคีบนดียูกันจอกระกงที่พันมอกระกันจอกะกุมที่แกนแนบมอติอบกว้างตับแลนที่ NNA กระดาษที่หักแต่มังชำปลักแต่เฟงปนเฟงโซสังผู้ดีปอกิติมายตับแลนผู้ที่ไรลูกมากิบนเอกาตองและคีพวันเการาสงายตรงหวยเกาลือสงายปุ่นอยู่กันจอกระกุมกระดาษมังหอกคอมรักจูปุ่นตุกระหักเฮท่านหมอกระกุมอันแขนกิบมอจุดจอบปลักกระตับแลนมันนำประดาตับปุ่นจบติงกุกูอูหมายประมวลนำประดาตับปุ่นจบติงมีเลี้ยเอาอังอาหมอจุดจบหลักรัฐตับแลนที่ NNA กันแน่กระตุกอุดกว้างที่นำแขนนำมาดูไม้โลไม้หมอเฟยแอนปนเฟยโซสังเฟยกลุยกิตต่อกระตุ่มไตตับแลนมันอังกุยกาสตูฮอมตะเตะบนกุยกาตองนิ้วผายร้อนดาแห่งตงาควันนุที่ NNA ปนดุต่อเฟงโมโกไม้เฟงโมไม่กระดาษตมไตตับแลนมันจุดจอตับแลนที่ NNA คนที่หอยปรีเฟงจากแม่เฟงน้องโชติปอท่านหมอตับแลนมันบุศึกษาแขนคิ้วเฝ้าติดหนักติดหายกาเฟงปรีที่เอิญตะเตะทั้งหลายที่ NNA อังกุยกาสตูฮอมตีอุปนิกุยกาตองให้สตางเอ็นมอลไลสตางประต่อจุดจอปฏิโยกายแห่งกระดาษจากพาง MCTMข้าวไหวเน็ตติดกองไลน์สตางประกายจะประกุยกับฟาฮอนฟาฮีหมายจะเหมาะกับพลัดกันส่วนเกิดเกิดจะสไตล์ดีมอสส่วนที่ก็จะอุ่น